ให้สดชื่นบัดมือเขาไปเป็นอื่นคือสิมองมนเศร้าห้องกืนเข้าบ่ของคอ